0: งามบ่งไอ้สนองพยังใจบ่ค่ะคามาราปาคาซาเรามีปาร์ตี้อยู่ว่าแพ้ได้บ่ไรทําได้ดูได้ดูฟักซานี่สิยามานะกับนานะเล่นบ่ค่ะจะมีเซ็นบ่มีเซ็นอันนี้กับซาไลซ์สถานะไลซ์สถานะงามบ่งไอ้สนองพยังใจว่าค่ะคามาราอินปาคาซาเรามีการเลือกตัวมาครับ
1: Shukwa